0: 哎，妈妈，俺呐，也爱俺俺。
1: 真香啊！
2: 聂桂英用身体保护着景老三，这是一个母亲对儿子本能的爱。出乎意料的是，面对泪水和拥抱，景老三依然保持抗拒的姿态。亲人的到来似乎并没有融化景老三的内心。一个从小就失去了温暖的人，会选择冷漠到底吗？
3: 想你啊，
4: 我问叔叔说别讲话，大姚啊，真的。
1: เมื่อวันก็ไปตู่ไ
4: ก่พอกันเป็นช็อกเหรอจนต้องกินกันแต่เฮ้ยช็อกให้ช่วยถึงไก่อ่ะ
1: เขาอ่ะ
3: แต่เขาเยสุสิคุบาไปคุ้มคุ้มก็ต้องสังหาร
4: เสร็จจะเสร็จ
3: แล้วเผยต้องค้างแล้วป้ากันแล้วอาเปียทำเจออ
1: ืมเป็นไงปีให้แล้วใช่ไหมเป็นหนาหมดพวก
3: ตั้งบังเข้าหลังมาไม่ได้หันบีนะจะได้หันเปลี่ยนรองนะมาไม้เชียงเรียนสิงห์ขวายีปุ๋ยปุ๋ยสมัยปุ๋ยปุ๋ยดูให้ผสมซื้อผสมประเทศ